ป็นต่างๆสู่เจ้าสายตะป้าไปได้สิงลงอาเต้าดอเต็งบ้าเต้าฟ้านั้นสาเลไปได้นกอาบ้าลงอาเต้าตื้อ